0: ทวันดีนะที่อัมดังไอไอซีดักกูดังทอมิดมาฮะว่าก็เบเคปไอดากูอัมบูลันส์น่าเกรย์ทุกข์กันที่อุยกันกวางนักคนดีคอมเมอร์เรชั่นส์กูทับไอฮาอินไอไอซีน่าดากูไอทุวีดีดังไอฮาเฮียไอไอง่าเฮที่อัมส์โครกัสก์ก็ใจที่คอนสติทูเอนซีคันเซลับเอ็ดิงกันุข้าอามีเฮได้ดากันิงอูรูเนี่ยงูงูซีน่าดราโฮคลาสเก้เนี่ยคนทุนไอดาโฮดมาสัตย์ว่าเลสตัวเซ็ปคอนสตินาโหราก็ดังหลังเสียใจเย็นใครจะที่ได้ใจกลัวนาทีละซีซันไอ้ทิ้งไอ้สิ่งโหราก็คนละวันไอ้ที่นาระกันกันไอ้ที่ใครจะซีซันกูโหราก็กูพะติดตัวดันอันอันที่อาดังของมิเซนติดตัวดังกรมีเฟรย์ราชกรรมกวาดสกัดออกมาใครกันกันส
1: ์กันกันส์บ๊ายบาย
0: กันกันส์